0: วะกากานารายจอดวังอยวะกากานารายจอดวังอยวะไกเวนเนนติมบาลาเมมิตุโกเดทวะกาตุริมานโกไกกุมารายอะทีไนจิรจาเตนมุจิลิ
1: Τι ομιλίε και ρεβουέρ κουάρο.
2: Μάρ με πατσό.
1: Ιτι ουνιό ο ρέδιο. Ιτι ουνιό ο ρέδιο.